0: คุณสุขุมันนิพิวารอกิคอนยองกันยันตรีดูเอ็มหากเล่นสู้ดองอิทาวผู้เล่นจีบุนชีฮิจารโม
1: ดาอีตันตูอีรวายเลียร์ทับนักชอว์ยองอุมาเดวิตวันเซนนาเดรบียงอีปอร์พุ่งคุณน้อยยากันเอกโปรแกรมกิรวายเองโอฮิกเทนจันทียกโปรแกรมกบดวันชพีนักอากาศวานีจวายกันนี้ต่อกับอากาศวานีจวายที่เป็นลักวรอเฮนีปอร์วิโอวันอีเซกวิตวันกับโปรแกรมกันเตะต่อกับโปรแกรมทอดฟอร์เดย์เลนีอีประคัดยองเนกสิงแต่หากนี่ก็โปรแกรมเป็นแต่บิชพียายอีรวายอีวสเนียวสุขนักชอว์ยองอุมาเกตลังเมสรีอีรวายวันเดย์ประตูยูอีมายากระเบย์

0: buram ong mai ki buram i kiu ong ka buram wo to kat kam man kat ni ka me kha le ya yong i da yo top buram ma ko yo ni termit la ka dang wat wa kiwi kiwi tuan le ki marep mi sibun ba ke marep yong i mo ki wada kam tam le ai lai cha bar ka jek yong district yong imo kam ki so trun kam ki so amtara kam ki mut ngas nya o ho de chem o pun ma ki bru ki nong thiet mo ong ki bayar ne man do ong i mar na me kha le ya ก็ไม่น่ากี่เทียดยิ่งคิวองกำเตวตัวอีกัดกำมันกัดนี้นางประชังไปอีอุเลฮิตีอีร์กอมเรียบวัวองกีเรียบคลมดวายมัววัวองกีบรูอินออร์แกนิกเวก็หมดยิ่งคิววัวตัวว่าละเดบ้ามีกิจงบ้ามกัวมันคลมดวายมันองคลมดวายหมดคำตำกัวองกีกิตุกีดวายสบอมัวอยู่เป็นมันกระจดแต่สนาวงอเล่หมดสิบันตามัววกสอดการกำมันกัดนี้ว่าเดเป็นสลูร์บาฮากอยีเล่กินองเรียบเดวยรับกี่เอกิบันตายกว่าแพร่กว่าแพร่ดีกี่โปรเจกต์กว่าแพร่กว่าแพร่แต่งานนั้นก็เลี้ยงยองงานแล้วก็ดูยี่คนนี้บัวรู้กล้ามไม่อีกินองเรียบว่ามโหอุทงไงกลมทงด้วยแต่กันนี่ก็จึงเรียบยองอีมันได้เรียบไปอีกคำเต้แต่อยู่อุเนอร์ตาแบบมันโตดูความเธอกับเต็งยองยองงาก็แล้วในยองอีมั่วกันนี่ก็เอชยองอีกว่ามันกันนี่มีอาซาฮักคนคนรวยยองอีฮักคนกี่ตียองกี่ฮักสู้ยองอีแหละเอ็มคำโตเป็นเด็กเป็นสาแบบยังกันนี่กับความเรียบยองอีก็ตะกับความมันโตดูความยี่ยูชั่งมิดฮักบ้ามกูแพร์กูแพร์ว่าโตว่ากิมาร์กูมีนั่นน้องเรียบนับพวกไม่ฆ่าเลยยายองอีโตกิมาร์กูบ้าตั้มให้จึงติดยองงาว่าบุญกิบรัวองกี่ฮักตะกับความ
1: โอ้กำมันติดอีว่าอีรับออร์แกนิกและเป็นอิ่มก็ยังตัวก็คันดาวมั้ง
0: เคลมแบบฮะเป็นอิ่มก
1: ็กำกับมันไปกว่าเดียวยูเดบุนกิตาคิจิงไลลุติยองพีกี่กากะจิงกลากว่าครูกว่าพี่ยูพีฮัดดินว่าเดเกรพีไอหนีกำ
0: ตาชิบุนกับจิงกลาฮะกับจิงโยกยองงามมั้งมันชวาให้มันเอากำกันนกมันชลุเรเอยากินองเรียบโอเรียบกี้มั้งฮัดดินในเตียนวันแต่ดักจึงกระคู่ยองบลายเดวไววติกิลาดกิลุตีวโยเอกิติกิน้องเทียดมอกัวมันองกิกัวเรกูลาร์ลันกัวพาร์มานันแต่ฮัดเดียนว่าเดโยกายกิติกิกบูดัสดังอุปนลายยาวมอดัสดังอุปนลายยากติกายาววัวดายนิชรมิดมันชัวมันชัวกันมู่หาออกิสเนมอาราจาขันยาวขัดพระกระดอร์ยองนิชรมิดและดังดูน่าเผาแต่ฮัดเดียนวันว่าเดวันนั้นกิบรูเล่นกันเล่นยองรีอินเดียวเทียดมอกิบายาร์กิววันไปอยู่เทียดอยู่นิวทรมิทแต่สัญญาคอมเมนต์ว่ากะจิงกะลาคำตามากระดอร์กินองเรียบคอมเมนต์มาเกี่ยกับการมันกันนี่แต่สัญญาโยโรเลยกินองเรียบว่าเฮมเคียกิมอว่าเป็นบุญกับจิงเรียบแต่มันก็สเนมกันนี่มันชวาฮีต่อกินองเทียดอุโบยกระดอร์ก็วิตกกระจิงกลาตกกระเตะมันชวาฮาวไลยาวกีนี่กีบรุยองอีไลกีเชยาวตะกีน้องเทียดองโอ้อุนิวมาเรื่องพีตกกระเตะหมอกคำตั้มอยู่ชั้นไม่ละกระดองวัดไลพาวจะขมันและเนฮัดเดียนในเตะตัวองกีโอ้ยเดินดับสต็อกอีเตมดอีมุดคำเตอร์กลมเส้นไลกียาว
1: ขยันดอร
0: ์ฮะตั้งแต่คำมันกัดนี่ในวันตกกระจิงกลากวัดกลาสเขียดว่ามันโยมาเรียตั้งหูเอยกีน้องเทียด
1: แต่อีพอร์มชะเดียวเป็นช่วงยังนี่กะจิงเอกลำเมียกับเปยองอีกี่กากงก็คุบอร์กูกว่าพี่อูเป็นอัพเป็นเสียวชักยูอัพอีกในโปรแกรมคำตำกี่มันเบย์ชักกี่ไทยน้องกันดอง
0: แต่งากว่าเออก็วีว่าอูองอยกี่ปรากันไทยคำตำแต่วัดว่ากี่ฉันรังกี่มันป่ากี่ขันโรขันหลวดแหละมั้วอูเกรกกี่ยกรรมคัดโอเยอูเกรกยี่ตีกรรมแหละน้ำมันเสียมคำตำหมดมหูเกรกอีกันนุกนุกกรรมเดี๋ยวมันเสียนอีว่าโบอุเล่โมดัมโมและอิวอาร์มโหยวันเล่หัวมันอีกคำกินองเยลัมมโหจีดอียกิบรูกิวมายาเยอีดอนฮีอ๋อเอ็มฮีก็ตีนบลายละองกูติบยังอาติบยกิมอตั้งว่าหมดกะเตละมันอีกชีบันตาตั้งก็วีละหัวมันก็วีกะจิงยรับยกิวิตวันคำกะจิงฮิกายยกิวิละหมดฮับปัดเยาะรอฮีกัดกิวยอมคำกัดอิวเย่กัดอชายบอร์ออสเตให้มันบรูบมเย่ลดวัดเดกสอร์การลมเย่กูยรับยรออุบรูตั้งว่าสัญญาอุนูนูบรูว่าเอ็มกษัตริย์และเนี่ยกันนู้กบรูกว่าเอ็มกษัตริย์หมดฮับเป็นโยยติสับว่าเอ็มในอีเต็มโฮมเรย์มั้งกูขัดโดกว่าเอาองคำตำมีกินองแรปให้นี่ว่าองโตอีกินองแรปนางไล่จะขมัดให้กำแรปอูแรปพี่อีกัดวัดดังเย่กัดดังฉะกบอร์บลายนังกระคูกระโดดอยู่อีแต่โยกันนี่กับกำเรียบยองอีวัวเต็งวัวเน่ก็ในบ้านยาขี้วัวองก์กำเต้วัวบุญบ้านกิบรูยองอีวัวว่าอุมันออฟิซาร์แต่โอ้ยเต้ต์ดูกว่าฮีแล้วเดิมโยกีกายกิเต้มโหสนาวยำเร็มอีเลเดเลอุมันกำกินองเรียบในบ้านเอวบลาย

0: Bon wiyo ya em lang ma wa owi na ki khanro ma pleasant sana wa da mi khmat bhai ya ka basketball ma kham ta mi ka district heju ipor le ya ka state player ma ka basketball te padang sabhai phi chakni ka program yang i he to wa ka sport ha ka ni ka studio yang i ha all india radio te kwa yu pchat ka jak he to wa ka basketball ma ka mo ang da plat champang ba bi he to basketball ma te kwa okli ni phi kam ki yi de ma ai ก็อยากลุตีพี่นดว่าปล่อยวิเชยว่าวิเล่ยังคะเป็นตาให้โตว่ากับบาสเกตบอล
1: ต่อหางไงสมันกับบาสเกตบอลสดังก็นดูดังไลสกอร์ในบ่ายวันกามและลำสดังนดูอีพอร์ดังไลสกอร์แต่มีอยู่ปล่อยขมัดถ้าเราโตงาลายกับสกอร์ก็ว่ามันคูบหายกันในเกมหรือไม่เมมโมเรียลให้ทีมมอลล์งปุ่นเส้นเล่กับบาสเกตบอลก็พาวพอเจนตี้อาพอกับดิสเทคต่อคิวมีนักเตะสกอร
0: ์
1: งานในในที่ยอดจริงให้ใกล้นะกี่เอ็มยี่น้อยใกล้วีอาร์มดเกี่ยวรับเปลี่ยนในเกมจะได้เป็นยูกี่ให้ใกล้กินดูรังเขียนแต่ฮัดูมีในกติกาสกอร์แหละหมดคอนติเนียไปวิเล็กกี่ในบ้านกันในเกมได้สุดที่ก็กำลังพอมันเสียมเนาะคอนติเนียวิเล็กกี่เล็กกี่นั่งไล่กี่ปอร์หมดนั่งคู่ให้กี่สกิลส์เนาะกำลังให้กับเอ็กซ์เพียร์เนสเนาะหมดให้ก็รออีเลี้ยงแต่ที่ดาวดังยายเล็กกี้ยายเล็กกี้เราอุปโภคมันกับนี่ชาจิตชาดุกี้สตีทเลเวลคือว่ากำจุลองกี้ national level
0: แต่ก็จากมอกำองพีดาสดังพินดุกี้ไล่พีกิสกุลมั้งและอินเทรสพีกับบาสเกตบอลกว่าเอาคลีก็จากไอโตว่ากับบาสเกตบอลหากันในกับดิสทริกยังอยู่ตรัสพากับมั้งแต่กำพีกูดาแชมพังพานดุดังเขียนพีมั้งดาองพีดาดีเล็กกี้พาพีแต่เอ็มมายกี้จึงเฮกัยวิโยพีนักกี้ซีเนียร์กี้วัดติบดูมาละเน่ในเอ็มกินิกาออสเซชันแหละมาจุดประมาณกี้คำมาขุดคำกี้กูจึงการงำตุกเอาจีดขนาดเอาติบกี้เพลียร์สมองกี้ว่าติบวิเอ็มทัลเลนยังกับบาสเกตบอล
1: โอ้ไงสมันหมดกับเด็กบาสเกตบอลแต่ละขนาดไปกับสตอรี่ของการมันก็กับองกลั่นมากกว่าในบ้านงานไลฟ์สกอร์ฮัตโตเมมิมเรียลมาแต่ฮัตโตเมมิมเรียลกี้กับเด็กบาสเกตบอลคอนเซนเทรตบ้างกี้ไว้บุญซีนแหละกี้ว่าก็สกอร์ก็วันสักมันไปเฮลียงบาสเกตบอลมันจบสาดีนี่ก็โอ้ป่วยไปจะไฟนอลฮัลลัมจบแหละในภายเล่าต่อกับสกอร์มันก็คอนสตรีกับบาสเกตบอลแต่มันไม่มีอินพีนสกอร์ป่วยไปเชยงแต่กับบาสเกตบอลมันช่องพี่กันแต่ให้ทีปอร์ให้ปอร์รังไลสกอร์ซะในภาคกวนกับออธอริตี้เลยในกวนกับออสซูชันแหละคิมแม่คอนสตรีกับบาสเกตบอล